มาตายความมือตอนไหนเปลี่ยนเลยคุณแม่ละคุณอะไรหมดแล้วทำไรบริษัทสุขศิพยันชดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูใครตัวไปจะตานยาวดูเสียเข็มแม่ยังมาในงงในคุณคำมือนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเกย์ number one ฮารูและสัตว์ education center โอนี่เอาเอาศิพยันมาตาคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสตัยคอมพิวเตอร์สิเก้าเลยโอเคต้องบิ๊กรีฮาเลมาก่อนมาบิ๊กรีก่อนไม่เบ่งไม่เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีที่อายระบบวันเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่อังกฤษ language คัดชักคุปินเบียบัสตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปฟอโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสต์มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสต์มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิปายชาซีซีแคมาร่าบอร์ดบอร์ดอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาท้าวอามาเมื่อไงร้างเองตากเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547878 อันท่านเอาไปสามบิ๊กไปที่5541เอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูดเบรีกู

0: มาตายความมือกันไงปีเล็กคนไม่รักคนอะไรมากนะทำไปปีแรกชกชีพยันชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูเช
1: ว่าเฮ้ยแม่มาเนี่ยคนคนทำมือกันคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์ซิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์ซิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เบย์ทวิสคูลอาพิสดุนสุกิสแอนด์สัสตามาบิ๊กรีโอเอไอร์อัพบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปิ้งชาร์จูซี่อังกฤษลังกูจ์กักชักบินเบียบัสตาชาวิคอมพิวเตอร์แล็ปক্যামেরার ভরপুর তো ইন্টারনেট ফোন পে জোড়ি চাও
1: আমার মনে লাগে ডাকে
0: তাও তালো বেতাল মহিদের ফের দুকা পাইলা নি ঝুসে তাও এ ফোন নম্বর 015547787 98 42 35 541 হব হয় গুড ভেরি গুড ভেরি গুড।